0: 济社会发展。
1: 报告指出，20世纪70年代以来，菲律宾政府频频展现出扩张领土范围的意图，对南沙群岛部分岛礁和黄岩岛提出了领土主张。这不仅冲击了战后国际秩序，也在将自身追求不法私利所引发的风险向国际社会扩散转移。总台央视记者北京报道。
2: 二战期间，为满足战争需求，日军不惜以牺牲人命为代价换取工程速度。原本预计耗时5年工期的工程，在日军非人的逼迫下，仅用1年多便完工，超过10多万人死在这里，留下了一条沾满鲜血的死亡铁路。近年来，来自世界各地的参观者来到泰国北壁府，了解这段日军为了速度将铁路修成地狱的历史。
3: 今天我们将乘坐火车，沿着仍保留下来的铁道去探访死亡铁路上最艰巨也是最危险的工程。
4: 泰缅铁路探卡赛段依山腰而建，全长约400米，几乎完全依靠人力修筑。如今，不少人会专程乘坐列车经过这段悬崖铁路，不仅为它的壮观，更为了解背后的历史。
5: To experience the climate and the weather that they're going through at the moment, like where we're experiencing now, and for them to have to endure that and do all the hard labor and the conditions they're in is just very, yeah, sobering.
4: 为了尽快打通泰缅铁路，日军曾不断高喊速逼堵速度，催逼劳工。其中探卡赛段最终仅用17天完工，悲剧也在悬崖边不断发生。
6: ทางรถไฟยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เขาก็ญี่ปุ่นก็ทดสอบให้รถไฟแล่นผ่านทางรถไฟที่มีความคดเคี้ยวเลาะเลี้ยวไปตามหน้าผาเนี่ยรถไฟก็ตกลงไปและทำให้มีคนตายล้มตายเป็นเบือลอยน้ำไปก็มีฝังดินก็มีเผาไฟก็มีหาศพไม่เจอก็มี
4: 为了追赶工期，施工昼夜不停。夜幕降临后，劳工和战俘只能依靠火把继续劳作。这一历史景象也被称为地狱之火。
3: 这个茅草屋是仿照当年战俘和劳工的居所修建的。当时死亡铁路沿线呢，到处都是这种战俘营。那么院外的墙上写着“好好干就会被好好对待”。其实这句话还有下半句。
7: If you work hard, you will be treated well. But if you do not work hard, you will be punished.
8: บางครั้งเขาต้องกินของเน่าๆบางครั้งเขาต้องกินข้าวที่เปื้อนดินและเปื้อนโคลนเพื่อให้เขามีชีวิตรอดเนื่องจากว่ากฎของการทำงานก็คือถ้าคุณไม่ทำงานคุณก็จะไม่มีกินถ้าคุณอยากมีกินคุณต้องตื่นขึ้นมาทำงานในตอนเช้านี่คือสิ่งที่ทหารญี่ปุ่นบอกกับเฉลยศึกเสมอ
4: 许多人最初因为桂河大桥等影视作品慕名来到这里，但真正了解这段历史后都会受到巨大的震撼。
9: I know the laborers suffered greatly to build the railway in the jungle, and they suffered from just the brutality of war, and the local conditions were quite harsh.
4: 二战结束后，泰缅铁路大部分已被拆除，但桂河大桥、悬崖铁路等作为历史记忆被保留了下来。无数生命留下的伤痛，并未随时间远去。
6: เขาจึงเปรียบเทียบว่าไม้หมอน1หมอนเท่ากับชีวิตเฉลย1คนที่ล้มตายจากการสร้างรถไฟสายรถไฟสายเนี่ย1หมอนต่อ1ชีวิต
10: 收藏古今港通天下滨海宁波扬帆世界
11: 阿拉宁波呼你脑
12: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目
13: 老师，谢谢，
14: 应该的。
15: 一句应该的，是尽责的付出。
13: 这个怎么弄？
16: 这样吧，我画给您。
15: 是用心的服务。
16: 这样就好了。
13: 太感谢你了。
16: 应该的。
17: 好了，哎，我
16: 就
17: 跟慢慢聊，好不好？
16: 这不就解决了吗？
15: 是秉持的公心。
18: 这么多小事麻烦你这么多。
16: 不麻烦，应该的。
18: 刘医生，怎么去哪儿啊？
19: 考察。
20: 没什么事儿。
21: 刘医生。你也不收钱，算辣肉，
22: 知道吧？知道吧？
23: 应该的。
24: 向你相亲的，应该的，
15: 是无私的奉献。一句应该的，是本分，义士担当，当千万。